0: her at sea. Not for luxury, but for connection.
1: ลูกค้าส่วนมากก็จะมาเที่ยวแล้วก็จะมีอย่างมาเที่ยวที่สยามก็จะมีคนติดต่อมาส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวมาพักมาทั่วมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็จะมีคนไทยด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีคนติดต่อมาเพื่อที่จะมาเที่ยวตกปลา
0: Just off the coast of Koh Chang, Thailand's second largest island, Patarat takes visitors out to sea for fishing trips. She's the first woman in her village to do so, creating new income for her family while keeping old traditions alive.
1: ต่อไปอยากให้ในหมู่บ้านเนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ช่วยกันรักษาดูแลหนึ่งให้ชาวบ้านมีรายได้จากหนึ่งทำประมงทำสวน
0: This region near the Cambodian border has become a hub for eco-friendly community-based tourism or CBT. Introduced in the 1990s, this idea turned travel into a two-way exchange where visitors learn and locals earn. It's proof that exploring can still be a force for good. In the north of Thailand, the quiet village of Mai Kampong serves as a national role model. Once struggling with unemployment, it now thrives through initiatives like community workshops and cooking schools that allow locals to share their traditions with visitors to truly connect.
2: Thai food for Thai people is a way of life there. Thai food is show everything. But the people, the foreigners come to Thailand, right? They would like to know the culture too because they can keep in touch with the people.
0: Tourists can experience authentic Thai life by joining a homestay, living with local families, and sharing their daily routines. It's more than just cultural exchange. It also helps elderly residents earn extra income and stay connected to their community.
3: ลำบากขนาดก่อนนะสมัยก่อนนะแต่ว่าอดทนเอาพออาชีพมันมีอย่างอีเนาะเรียนนี่สร้างไปอะทำเป็นโฮมสเตย์นี่แม่ก็ว่าภูมิใจเนาะมีความสุขอะเพราะว่าเอาไม่ได้ขึ้นห้วยขึ้นดอยเนาะอายุก็แก่แล้วเนาะไปดอยก็ไหวแล้วอะอยู่กับบ้านกับจองก็ได้เงินได้ทองปืนมาเอี่ยวมานอนปืนแม่ก็ภูมิใจตรงนี
0: ้ From the hills of northern Thailand back to the southern coast, the spirit of community stays the same. On the waters near Koh Chang, villagers are also redefining what sustainable tourism means for them. As the sun sets, the crew hauls in the day's final catch. For Patarat, every smiling guest is proof that her community can protect its sea and still make a living from it.
1: การประมงการทำสวนเดี๋ยวนี้มีปัญหามากขอให้ทุกคืออยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในหมู่บ้านบางทีชาวบ้านอ่ะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจบางคนเขาก็เข้าใจก็ทุกคนก็พยายามที่จะร่วมมือกันและทำให้มันดีที่สุด
0: Community-based tourism can make travel more meaningful.But can it also help heal places scarred by history? Because not every journey leads to paradise. Some take us to places still healing from their past. Laos is one of them. Once the most heavily bombed country per capita in history, its scars from the Vietnam War are still visible today. But instead of hiding them, locals have found a way to transform destruction into resilience and even art.My colleague Irianda went there to find out more.
4: From something once made to destroy, yes, this is a bomb, an unexploded one. Locals here in Banapia village, Laos, turning this into a symbol of peace. And it all began with a spoon.
0: In Sien Kwan province, northeastern Laos, the scars of war run deep. This region was among the most heavily bombed during Vietnam War. Even today, the land still hides danger.Even though more than 600,000 unexploded bombs have already been cleared. Amid this legacy, some families have found a way to transform the remnants of destruction into something new.
5: กระเห็ดได้คือการตัวนี้กระเห็ดได้
6: ตัวนี้มัน
5: เป็นป้อสต๊อกตัวนี้นะเห็ดได้คือการเห็ดบ้วงเห็ดนี้เห็ดได้แต่ค่านี้ขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมค่านี้เป็นเล็กตัวนี้นะ
7: How muchFor something like this.
5: ตัวนี้ราคาส่งห้านแม่น15,000กีบ
8: อาชีพเอ็ดบ่วงมันนี่ก็สืบต่อจากพ่อเนาะ

0: เพิ่นเฮ็ดมาก็ได้ประมาณ20กว่าปีแล้วก็มาสืบทอดเพิ่นได้15ปีแม่นมันตัวนี้เนาะเฮาแฟนโซ่เก็บเอาอยู่ป่าตัวนี้นะแล้วเฮาก็เอามาแล้วเฮาก็เอามาใส่ทั้งหม้อทั้งนั้นนี่มาต้มเลยเอาเข้าทางเตานี้แล้วมันก็เฮาดังไฟถ้ามันโดนแล้วมันก็เปื่อยเป็นน้ำ
1: Between 1964 and 1973, the United States dropped millions of bombs on Laos. To understand the scale of the destruction, we visit the Mines Advisory Group Visitor Center in Phuon Savat. Yes.
2: This bomb. One that you extolled?
3: Yes, bomb.
2: And even, well, this is very difficult for the team.
3: Yes.
1: Our guide puts the number of bombs dropped into perspective.
4: During the war, the population of Laos, it was about 3 million. Mm-hmm. And there were nearly 3 million of the bombs were dropped in Laos. So we can say that one person for one ton of the bomb. So that's why Laos is the most heavy bombs in the world per capita.
1: From Ban Apia, we travel to Vientiane, to the Cove Visitor Center, where visitors come face to face with the human cost of war. Prosthetic limbs line the walls, each one telling a story of survival. For many travelers, it's a sobering reminder that tourism isn't only about beauty. It can also be about bearing witness to history. Back in Ban Apia, life continues among the remnants of war. For the villagers, turning bomb metal into spoons or jewelry isn't just a way to earn a living. It is a quiet act of reclaiming their past. Here, both tourists and locals learn that remembering can be its own form of healing.
0: อนาคตของพวกเราบางเทือกก็มีตลาดต้องการหลายขึ้นเนาะเพราะว่าการค้าของเราก็จะได้เฮ็ดหลายขึ้นเพื่ออนาคต
5: ก็อยากให้มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเก็บกู้ระเบิดเนาะให้ประชาชนมีการทํามาหากินหลายขึ้นเฮ็ดส่วนเฮ็ดให้บ่มีการเสี่ยงเนาะอยากให้โครงการบ่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเนาะคนต่างประเทศมาช่วยเหลือคนลาวมาเก็บกู้ระเบิดให้พ้นจากความเสี่ยงภัยว่าซั่นซะเนาะ
1: In Laos we saw how travel can keep painful memories alive turning scars of war into symbols of resilience But can travel also help protect the living world around us Across Southeast Asia tourism is evolving from exploitation to preservation Nowhere is that shift more visible than in Indonesia's Raja Ampat, a remote paradise off West Papua, often called the Amazon of the Seas. Here, crystal waters hide an underwater kingdom, home to over 1,700 species of fish and 3/4 of all known coral species. But paradise doesn't protect itself. That is why Wahelmus Mayor, a local dive guide joined his community in creating a no-take zone, banning fishing and construction to let marine life recover.
6: Kalau di tempat menyelam, memang kita tidak bisa mancing di tempat menyelam karena tidak dibatasi juga. Cuman harus ambil jarak 100 meter dari lokasi penyelaman.
1: The no-take zones in Raja Ampat weren't imposed from above. They were born out of local initiative. Fishermen, villagers, and conservationists joined forces to protect what sustains them, the reefs.
6: Hampir ada beberapa yang nakal juga, tapi tidak terlalu banyak. Tapi ada yang nakal juga, yang memang kayak tanpa diawasi mereka datang mancingnya sembarang begitu ambil hasil dari sebenarnya tempat yang tidak boleh kita mancing mereka bisa turun ke situ. Ya kalau secara pribadi sih. Marah, sakit hati, begitu. Namun, saya kan tidak punya hak. Yang punya wewenang itu kan ada pemerintahnya. Sehingga, ya kalau kayak gitu, ya kita hanya bisa berani tegur.
1: Wahelmus has turned his passion for the ocean into a family business. He runs a small beach bungalow for divers. His mother cooks. His father helps with the boats. Ecotourism has brought them stability and pride. Just a short boat ride away on Mansuar Island, Another pioneer leads the way. Enge Lina Dimara, or Mama Enge, as everyone calls her. Her village once depended on government aid. But today, thanks to community-run homestays,